แถวบ้านนี้ยินเสียงฟ้าห้องเต็งละทั้งฝ่ายละเมืองลาวเสียงยาวๆทั้งฝนกะล่นลงบ่มีเอื้อนเดือนบ่ยอมส่งแสงให้น้ำของไหลลงจันจันแม่นผู้ใดกะสัญญาณสิตัว

บ่เหลือสิ้นแต่ตอนเดียวโค้งเขียวมันหันหาวลาวเฮาเอ้ยทั้งน้อยใหญ่ผู้ใดข้ามบ่ได้เลยตายจ่อยอยู่วางกลางบางคนน้อก็ข้ามละฮอดฟังเมืองไทยไปลงคำข้าลมสิเสือฟังเขาล้วงตุ่มชีวิตจมลงพื้นหัวสุมกับแนวซัวบางคนเมาน้อแต่มัวบ่เห็นสำบอนจะเลินบางคนน้อละยังได้ยินแต่เสียงเอิญ

ตอนกระแสน้อแม่น้ำมันไหลเกี่ยวละเกี่ยวเมียหัวผัดซอยบ่ได้ละสัมผัสเคียเมียหนีสายหน้าที่คงค่าได้จองเมียนอนลงคืนบางคนนอละมากขึ้นถึงเมืองไทยเหยียบตาฟังลังน้ำตาคิดหอดบานอยากโง่ควงแม่นเต่าคืนขั้นสิคืนมันก็คืนบ่ได้เลยตัดสินใจไปต่อขอไปตายนอด้านหน้าสุดขอบฟ้าบอนเจริญตกกระเทือนว่าได้สู่สิขออยู่บ่ยอมถอยถึงสิคอยดุนนานก็สร้างมันบ่มีงอล้อในสุนละมันซ้ำคนฟังล้ำจำได้บ่กินปลาทูนอสู่มือทั้งแถมซ้ำผัดเนาลุ่มคิดขึ้นมาแล้วแหงกุมอันเรื่องเก่าอยู่ในศูนย์หัวปลาทูทั้งแพงแถมแบ่งกินจึงทนได้ตกกลางคืนและนอนให้เสียใจเด้น้ำลูกอ่อนนอนสะแข้งยังท้องยิ้มเสียงห้องอยู่บ่เศร้าบางคนตื่นแต่เศร้าสิออกป่านอหากินฝนตกลิ้นลมแห้งสิแข็งไปบ่มียานบางคนมันมาพอทั้งอสเจ้าหน้าที่นี้กะนี้บ่มมกะ